0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสนยามเช้ารายการนี้ออกอากาศในทางนี้ครับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะของมื้อพักผ่อนแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮาหันในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าสาวขายสาวผู้ออกงานสาวกสิกรของพวกเฮาเนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขออวยพรใส่ให้ทุกคนเอาใจใส่ทุ่มเทเหือแห้งของตนเองให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนกะเกี่ยมแผนการเดินทางแน่ไปเล่นไปเที่ยวไปยามพ่อแม่พี่น้องบางคนนี่ก็ไปหัวไปสวนการเดินทางบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังพบพ่อการทำกลางบรรยากาศมื้อพักผ่อนแบบนี้มื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮูสลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับเสาร์อาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังทางใดที่มีแผนในการเดินทางไกลแดงขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันโดยเฉพาะเนาะอากาศร้อนอบอ้าวท่านผู้ฟังการใช้ฟืนใช้ไฟใต้ทูบใต้เทียนก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเป็นห่วงย่านเกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เรื่องการใช้ฟืนใช้ไฟนี่ก็ต้องได้มีสติปักศอกปักเสียบนี่ก็ต้องเบิ่งคืนให้ดีเด้อผู้ใดที่ว่าใช้หม้อไฟฟ้าจังซี่อย่าลืมเนาะถอดปักเสียบทุกครั้งหลังจากที่ใช้แล้วท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสนยามเช้าเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึมจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮาหันในการเฮ็ดเวียกงานเวียกซานแดบางคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพดำเนินค้าขายธุรกิจต่างๆบ่ว่าจะเป็นการแล่นรถโดยสารสำหรับผู้ใดที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะประกอบการทางด้านธุรกิจการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับทางใดที่เดินทางไกลแดก็ต้องได้มีการกวดกาสภาพเทคนิครถให้ดี

ของบริษัทอนาลินทองเที่ยวจำกัดในเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายซึ่งสาเหตุหลักๆก็ย้อนแม่นว่าสภาพเทคนิครถนี้บ่ได้มาตรฐานและผู้ขับขี่รถผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่นะท่านผู้ฟังขับรถด้วยความประมาทและขาดคุณสมบัติฉะนั้นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็แจ้งมายังผู้ที่จะตั้งปฏิบัติได้รับรู้รับทราบคือจะได้มีการโจสัวคราวเนาะการให้บริการขนส่งโดยสารประจำทางทุกสายของทางบริษัทอนาลินทองเทียวจำกัดโดยให้เริ่มมีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มื้อลงลายเซ็นออกแจ้งการสบับนี้ภายหลังกวดกาปรับปรุงสำเร็จแล้วทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงจะพิจารณาคืนตามระเบียบการและก็ให้ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับกรมขนส่งฮิปฮ้อนแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจโดยประกอบมีภาคส่วนเกี่ยวข้องลงกวดกาและรายละเอียดทั้งหมดเนาะที่ไปที่มาพร้อมทั้งแนะนำให้ปรับปรุงปัญหาที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จแล้วรายงานขึ้นใหม่ให้คณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับทราบและให้ทิศซี่นำทัดผู้ฟังในการประกอบอาการแลนรถก็คือรถรับส่งผู้โดยสารก็คือทั้งบริษัทอนาลินนี่ทัดผู้ฟังการเดินทางกันไปกันมานี่ก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยสำคัญก็คือต้องได้มีการกวดกาสภาพเทคนิครถให้ดีรับประกันความพร้อมผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะก่อนออกการเดินทางเพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเนาะก็หวังว่าจะสร้างความสุขความเบิกบานมวลซึ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็ขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมบางท่านนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานแต่เนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่เด้อลุกแต่เช้าแล่นนำเวลาในเฮาหันในการสืบต่อหน้าที่เวียกงานของตนเองเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนแน่บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเนาะสาวผู้ออกแห่งงานสาวกสิกรพวกเฮาก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็อย่าลืมพักผ่อนสำคัญก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอกับห่างกายเพราะว่าการดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี้สดชื่นโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งท่านผู้ฟังต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอากาศร้อนในบางมื้อเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยผู้สูงอายุอันนี้คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการสดเสียงยามเช้าบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนล่ะบางคนนี่ก็ดื่มน้ำชาดื่มกาแฟแดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับร่างกายบางคนนี่ก็มีเวลาจิตสินยืนสายออกกำลังกายเบาๆเนาะผ่อนคลายกับร่างกายปรับความสมดุลให้ร่างกายนี่มีความแข็งแรงบางคนนี่ว่าอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนบ่มีเวลาออกกำลังกายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการออกกำลังกายก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยเผาผลาญร่างกายมีความแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังปรับความสมดุลร่างกายมีความแข็งแรงเพื่อสิ่งที่สำคัญออกกำลังกายแล้วเรื่องการกินการอยู่นี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อว่าจะเห็นให้ร่างกายนี้เพิ่มความสดชื่นมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือสิ่งดีๆจากทางรายการสดชื่นยามเช้ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกับขอมาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นําเอาสารานะฮู้มาฝากสําหรับท่านใดที่ว่านอนดึกท่านผู้ฟังบางคนนี่ว่าอาจจะเห็นไห้นอนบ่หลับแดมีความคิดความเครียดแน่บางครั้งนี่ก็นอนดึกดึกอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่านอนดึกหลายเกินไปอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทางกายหลายกว่าที่ท่านคิด1ก็คือจะเฮ็ดให้ระบบเผาผลาญนี้ถูกทําลายท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าเวลาที่เฮากินอาหารเข้าไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าหิวอีกท่านผู้ฟังอาจจะเสี่ยงต่อเฮ็ดให้น้ำหนักนี่เพิ่มขึ้น2ก็คือจะมีความเสี่ยงต่อพยาธิเบาหวานหรือว่าพยาธิหัวใจ3อาจจะเฮ็ดให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าทางด้านสุขภาพจิตใจนี่แหละท่านผู้ฟัง4ก็คือภูมิต้านทานบ่แข็งแรงอาจจะเห็นให้เฮานี่รู้สึกเจ็บป่วยได้ง่ายและ5ก็คืออาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียแน่นอนล่ะมิตรรายการทว่าห่างกายพักผ่อนบ่เพียงพอนอนดึกหลายเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพห่างกายจากที่อิดเมื่อยแล้วก็ยังจะเห็นให้รู้สึกอิดเมื่อยทางจิตใจไปน้ำอีกท่านผู้ฟังบางครั้งนี่มีความเครียดแน่นอนแหละเนาะหลายคนที่มีความเครียดมักจะนอนบ่หลับอย่าลืมเด้อมิตรรายการทว่าเฮามีความเครียดคิดหลายเกินไปลองเปลี่ยนในการเข้าร่วมกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆหรือว่าฟังเพลงฟังนิทานก่อนนอนก็ได้ท่านผู้ฟังจุดนี้จะช่วยเฮ็ดให้เฮานี้รู้สึกผ่อนคลายเนาะอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากรายการสดสื่นยามเช้า

ได้พดมงจำเดงเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเพลงซาดลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆสารนาฮู้สลับสเปลี่ยนกันไปเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งจากทางรายการพวกเขานำมาฝากประทานทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้เนาะรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา5 โมงค่ะ6 โมงกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจที่หนึ่งกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจางทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีสวัสดีในรายการที่คิดฮอดจีดังทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลาผลของการรับฟังมื้อนี้หวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายรับฟังที่นครเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบาง4แขวงภาคใต้สระบุรีกองจำปาสักและตะปือพร้อมกันนั้นเว็บไซต์เข้าไปรับฟังที่ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกอากาศหลายเขตหลายพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่รักษาสุขภาพทางกายนี่เด้อไม่ได้การเป็นอย่างจึงบอกว่ารักษาทางกายเป็นประจำเนาะอนุรักษ์ได้เว้าคำนี้เป็นประจำย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเราเพราะว่าสุขภาพทางกายเป็นอันดับทำอิดในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินซีขาดเลยทางกายแข็งแรงเวียกงานประสบผลสำเร็จทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพียหรือว่ามีพยาธิประจำตัวทางกายบ่สบายจิตใจกระท้อถอยเวียกงานกลาซาไปเนาะเวียกงานของเมดการสร้างกสิกรไทยนาหัวส่วนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แดดกระทนฝนกระสูหนาวก็ต้องได้พานพาไปน้ำกันขอให้เวียกงานประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญคิดหวังอันใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดอันใดให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมเวียกงานจึงจะเกิดดอกออกผลได้เหตุในสิ่งที่ดีถูกต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองตื่นเช้ามื้อนี้มีละการดื่มซากาเฟแล้วหรือยังเนาะอย่าลืมโดยเฉพาะแมนกาเฟเห็ดเมือนปีเด้อมีทางสนิทที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกโสมอยากได้ซากาเฟผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีต้องแมนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานะคลองมิจันและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองณคลองมิจันหรือว่าผู้ใดที่ได้ไปห้านมินิมาร์กกระซอกซื้อได้ตามห้านมินิมาร์กตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศถ้าว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงซอกหาสถานที่บ่เห็นซอกซื้ออยู่ใส่กับบ่มีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เอาเป็นว่าระยะนี้จะพักไว้เท่านี้ก่อนกับเสียงเพลงจากทางรายการเนาะระยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ใจใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึมเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังขีตะพักคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานขับไล่สารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับคลับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4490
2: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดในคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเหล่าเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแหละเห็นว่าคนเหล่าเฮามาก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อจนตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงมันเนาะหมากกระทือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรและการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดี30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำอยากให้ฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวท่านผู้ฟังเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจ้ำเติมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นสากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในครัวเรือนก็มีเสดกันเด้อเป็นต้นกระแมนแป้งหนัวถาวทานสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อก็ไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญนั่นก็คือ1สถานที่และอีก1สถานที่แมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองณคอลเมฉันส่วนว่าราคาของสินค้านั้นแมนบ่แพงเลยท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเทียบกับคุณภาพที่ได้อย่าลืมว่าปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยดังนั้นซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ท่านผู้ฟังให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยันหายนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของการเบิ่งเห็นแดตามัวตาบ่แจ้งตาบ่เห็นหุ่งอ่านหนังสือบ่ได้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของร้านของการนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ใช้สายตาในการอ่านหนังสือบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาดนๆแบบนี้ปัญหาเรื่องของสายตานี้อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซะด้วยการดื่มซาอายุวัฒนะเพราะว่าซาอายุวัฒนะนี้จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตารสชาตินี่แซ่บได้ท่านผู้ฟังกินหอมพร้อมเนาะราคากับบ่แพง1กล่องบรรจุมี22กินกับกุ้มดนถ้าว่าผู้ทานนั้นดื่มมื้อละ2กะประมาณ20มื้อเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ดื่มมื้อละ2ซองก็จะกุมอยู่ประมาณ10มื้อแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ว่าสามารถดื่มได้มื้อละ1ซอง2ซองก็ได้ตามความต้องการของเฮาเองแต่ถ้าทานบ่มักดื่มซาเนาะหันมาดื่มกาแฟก็ได้พวกเฮายังมีกาแฟบำรุงสายตาถ้าว่าทานดื่มกาแฟบำรุงสายตานี่จะให้วิตามิน A B 6และวิตามิน E ช่วยบำรุงระบบประสาทซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงหรือว่าตาบ่แจ้งนี้ท่านผู้ฟังสั่งซื้อไปไว้ดื่มซาอัญญุวัฒนะกาแฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือบ่ฮู้จักเนาะแนะนำไปแล้วบอกไปแล้วยังบ่ฮู้จักเถื่ออนุรักษ์ก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงให้ประธานฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่ยังสืบต่อหน้าที่แบกงานอยู่ในปัจจุบัน

0: ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดข้อปวดมีบ่ก็เลยในคนขวบและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดข้อปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขวบผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของทางพืชของพวกเฮาได้ดีมาก

คันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างคันสิห้างให้ตั้งใจหนีทักทายมีรายการเป็นประจำทานยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบัน FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่ามีรายการนั้นจะเป็นอันใดก็ตามเนาะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาใบแต่เนาะไปไว้คู่เฮือนของมีรายการให้ตัวทานได้ดื่มหรือว่าสมาชิกในครอบครัวได้ดื่มไปพร้อมกันเป็นต้นแมนซากาเฟ่นี่ต้องได้ดื่มในตอนเช้าเนาะจะเป็นไว้ออกแห่งงานในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเอาซากาเฟ่นี่ควบคู่กับข้าวเช้าเลยบางคนนี่ก็บ่หับประทานอาหารเช้าซ้ำเนาะต้องได้กินซากาเฟ่ก่อนแล้วๆไปคาบข้าวสวยจึงเว้ากันใหม่แต่โดยรวมแล้วก็แนะนำให้มีรายการนั่นแหละหับประทานอาหารให้เพียงพอบ่ว่าจะเป็นเช้าสวยแหลงส่วนว่าการควบคู่อาหารนั้นอาจจะมีหลากหลายอย่างในคาบข้าวแต่ละมื้อสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่อย่าลืมเด้อเดิมซากาเฟ่ของเห็ดหมื่นปีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในตอนเช้าก็ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะโดยสปอร์แมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณหรือว่าผลดีที่ได้เวลาที่เฮาดื่มสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีลงไปแล้วจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาและยังช่วยป้องกันมะเหงสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-0479 021-412-977เหลียวเบิ่งเวลาตามทางรายการนี้ค่อนๆเข้ามาแล้วอยู่น้ำกัน30นาทีเป็นประจำ 6:30 ถึง 7:00 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆเนาะผู้ใดที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งนึงอย่าลืมติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาวันจันทร์ถึงวันศุกร์บรรยากาศตอนเช้าตื่นมาหมุนขึ้นมาหาฟังได้ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเว็บไซต์ www.lnr.org.la เมื่อนี้ลามีรายการไปก่อนเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่สวัสดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เซตเนาะมันก็จะเราจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ทิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด40นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตายอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารผิดแม่ธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะ
1: รายการของพวกเฮานี้มีนำเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจำประจำเนาะทุกวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์7มื้อเต็มๆเนาะเริ่มต้นแต่เวลา 6:30 หาเวลา 7:30 นาทีอยู่กับพวกเฮาเมื่อนี้เดชอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่มิตรรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายคนโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจที่พนักงานรัฐกรที่ปฏิบัติหน้าที่ระยะทิศ1ผ่านมาเนาะเป็นมื้อพักมื้อพรได้เมื่อวานนี้ก็พักเนาะพักในวันกลับมาก่อนแล้วก็มื้อนี้กิเป็นสืบต่อมื้อพักอีกเนาะถือว่า3มื้อต่อยาวเลยวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์3มื้อต่อยาวเนาะ3มื้อต่อยาวฉะนั้นหลายผู้หลายคนก็โอ้มีแผนไปลิ่นไปเที่ยวกับครอบครับครัวกับเพื่อนสนิทมิตรสหายกับพี่น้องว่องปลายไปเนาะเป็นการพบปะเลขเปลี่ยนกันเลยเนาะเป็นการพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่หาก็ผ่านพ้นไปในมื้อวานนี้เนาะกันยังอุ่นๆอยู่กันยังอุ่นๆอยู่ว่าซั่นซาเนาะเอาแล้วแต่เงื่อนไขของภัยของมันเนาะตามความสะดวกบางคู่บางคนก็อยู่ยาวอยู่เฮือนเมียนมัดกวดปัดกวดเฮือนซานภายหลังเหตุเวียกมา1อาทิตย์แล้วเนาะและก็มื้อนี้เป็นมื้อพักมื้อพรแน่อนามัยเฮือนซานปัดกวดเฮือนซานอยู่ตามเจฮั่วตามเฮือนตามซานปัดกวดต่างๆนะเพื่อความสะอาดจบงามและก็เป็นทำลายแรงเผาผลาญของยุงลายอีกได้ปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ยามฝนแล้วเด้เนาะเข้าสู่ยามฝนก็มีฝนตกมา2-3 เทื่อและอยู่นครลมิจันก็ได้ฉะนั้นบางบ่อนบางทีก็อาจจะมีน้ำขังน้ำอ่างเนาะอยู่ยามน้ำบวกน้ำน้องน้ำคลองอย่างต่างๆเนาะน้ำฝากระโปะกระปองเนาะอย่างต่างๆก็ขอให้ทำลายแหล่งเผาผลาญของยุงลายเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงลายเนาะแล้วก็พวกเขาก็มีข่าวมาต้นมาฝากให้มีรายการได้รับชมรับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะมาต่อที่ข่าวทำอิฐเนาะข่าวทำอิฐนี่เราจะอยู่ที่นครหลวงจันทน์ซึ่งว่าข่าวเกิดขึ้นอยู่ทางพุ่นแหละอยู่ทางบรูไนอยู่ทางบรูไนเนาะดารุสลามข่าวนี่เกิดขึ้นในวันที่27เมษายนเนาะ27เมษายนที่ผ่านมาเนาะกระทรวงสามมือผ่านมานี้อยู่ที่บรูไนดารุสลามทานทองสวรรค์พระวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่ก็ได้พบปะส่งฝ่ายกับทานคอนสเตนตินอสเนาะคอมโบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐไซปัสในโอกาสของร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25เพื่อปรึกษาเรื่องและเสริมพยายามใจพวกพันระหว่าง2ประเทศร่วมกันการพบปะ2ฝ่ายในครั้งนี้ก็ได้มีการตีราคาสูงต่อสายพวกพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐไซปัสนับแต่ได้สั่งตั้งสายพวกพันทางการทูตน้ำกันเนาะในวันที่29มิถุนายน2ปี2000ก็ถือว่า36ปี36ปีในโอกาสนี้ทานท้องสวรรค์พระวิหารก็ได้แจ้งให้ฝ่ายไซปัสรับทราบถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวและก็ได้นักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าเกี่ยมหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาหรือว่า LDC นี้ในระหว่างปี2026หา2029ในระยะนี้เนาะในต้นท้าย2ฝ่ายก็ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปกับสภาพการภาคพื้นสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเนาะของนายห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทานทองสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะที่ได้เข้าร่วมกองประชุมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25อยู่ที่บรูไนดารุสลามมาต่อที่ข่าวที่2เนาะกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามแดนนะผ่านชายแดนข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่29เมษายนผ่านมาอยู่ที่นครหลวงวิจันทน์ก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามชายแดนร่วมกันระหว่างลาวและลาวสัญชาติไทยโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของทานลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและทานสุชาติสมกินรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยมี ทานังคองคณิตลักเจริญเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวเนาะท่านหัวหน้าโครงการหัวหน้ากรมแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายนี่เข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมนี่แม่นเพื่อปรึกษาหารือเนาะด้านนโยบายเกี่ยวกับมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนซึ่งจะได้ลงลึกเกี่ยวกับสภาพมลพิษหมอกควัน PM 2.5 เนาะซึ่งได้ลงลึกเนาะบ่แม่นจะได้เนาะซึ่งได้ลงลึกเกี่ยวกับสภาพมลพิษหมอกควัน PM 2.5 อยู่แล้วแล้วก็การแก้ไขเนาะมาตรการแก้ไขการกักเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยมลพิษเนาะหมอกควันข้ามสายแดนครั้งที่14และกองประชุมคณะวิชาการว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่20อยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำของการจัดตั้งยุทธศาสตร์ฝ้าใสในลาวรายงานความคืบหน้าเนาะเกี่ยวกับแผนการร่วมมือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ฝ้าใสในลาว3ประเทศคือลาวเมียนมาและไทยการร่วมมือเกี่ยวกับเครือข่ายป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ป่าการร่วมมือเกี่ยวกับการติดตามกฎการคุณภาพอากาศและกับการเลขเปลี่ยนข้อมูลเสนอขอการเห็นดีและกับการกระเกียมบทบันทึกความพอใจการร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่าง2กระทรวงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของกองประชุมนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้ง2กระทรวงก็ได้ตกลงเห็นดีสืบต่อแผนการร่วมมือกันในต่อหน้าคือรับรู้สภาพมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในปี2006โดยเฉพาะสาเหตุสิ่งท้าทายและมาตรการแก้ไขของทั้ง2ประเทศรับรู้ความคืบหน้าและการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ฝ้าใสฮอดปี2030ในระยะผ่านมาทิศทางแผนการในต่อหน้าสืบต่อขอบการร่วมมือเกี่ยวกับเครือข่ายป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าและการติดตามกฎกายคุณภาพอากาศและการเลขเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันสืบต่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวความคิดเพื่อสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่าง2กระทรวงให้แน่นแฟ้นขึ้นโดยจะได้กระเกียมบทบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือระหว่าง2กระทรวงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดคะเนจะสามารถลงนามร่วมกันในระหว่างกองประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีอนุภาคพื้นแม่น้ำของด้านมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนครั้งที่14ซึ่งจะได้จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้เอาอันนั้นก็เป็นการร่วมมือแก้ไขมลพิษหมอกควันข้ามผ่านสายแดนร่วมกันระหว่างลาวและไทยซึ่งว่าเฉพาะอยู่ลาวในปีนี้ก็เริ่มต้นแต่หัวทีเริ่มต้นแต่เดือนมีนาผ่านมาจนมาฮอดเดือนเมษาในกลางๆเดือนเมษานี่วังปีใหม่หาก็เรียกไปนี่เกิดมีสภาพหมอกควันหรือว่า PM 2.5 นี่ปกคลุมอยู่ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือพวกเขาเห็นน้ำกันค่าฝุ่นละอองต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กระถินเกินมาตรฐานเกินมาตรฐานที่ว่าอยู่ในขีดที่อันตรายว่าท่านซะในระยะ 2-3 อาทิตย์ผ่านมาคือพวกเขาเห็นน้ำกันเนาะสภาพหมอกควันคือปกคลุมอยู่ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าในมืดกุ้มไปทั่วเลยฉะนั้นการออกยาออกเหือนต่างๆในระยะนั้นก็มีการทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งการเนาะผู้ใดที่จะออกเหย้าออกจากเฮือนก็มีการใส่ผ้าอัดปากอัดดังที่มันได้มาตรฐานที่มันได้มีคุณค่ามีคุณภาพสูงว่าซั่นซะเนาะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดน้อยโดย PM 2.5 ที่จะเข้าไปทำให้ห่างกายของพวกเราเป็นสารพิษที่บ่สะสมเฮ็ดให้ระบบทางเดินหายใจนี่มีปัญหาว่าซั่นซะเนาะเป็นการสะสมสารพิษในระยะยาวในระยะหนึ่งนี้ผ่านมานี่ก็มีไข้แดงแต่ว่ามีฝนตกมาเนาะเฮ็ดให้สภาพหมอกควันดังกล่าวนั้นผ่อนคลายลงสภาพหมอกควันนี่เกิดจากใส่เนาะไฟไหม้ลำป่าเนาะอันลักๆอันลักๆนี่เป็นสภาพไฟไหม้ลำป่าอยู่ทางเขตภูผนังคือพวกเขาเห็นน้ำกันเนาะในระยะ 2-3 อาทิตย์ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้ไฟดังกล่าวนั้นก็ได้มอดลงแล้วแล้วก็บวกกับการจุดขี้เหงื่อเนี่ยการปล่อยควันรถนี่นะอายจากควันรถต่างๆนี่นะก็เฮ็ดให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันเนาะพาหนะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่มขึ้นสูงหลายในปัจจุบันนี้ไปทางใดกันเส้นถนนหนทางเส้นสำคัญสำคัญต่างๆนี่ถือว่ารถแออัดเป็นแถวยาวไปเลยบางบ่อนนี่เป็นสมงก็ยังบ่สามารถเคลื่อนแหน่งได้ว่าซั่นซะ บางบ่อนนี่โอ้รถเออัดหลายเนาะฉะนั้นมลพิษทางอากาศนี่ก็เพิ่มขึ้นสูงหลายฉะนั้นพวกเขานี่แหละมีต้องมีส่วนห่วมหรือว่าต้องมีความตื่นตัวในการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะการใส่ผ้าอัดปากอัดตังก่อนออกจากยาจากเหือนเนาะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือ PM 2.5 มาต่อที่ข่าวกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแห่ซึ่งว่าข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อบุดนวันนี้เนาะอยู่กรมคุ้มครองรัฐวิสาหกิจกระทรวงการเงินร่วมกับบริษัทจำปาประกันภัยจำกัดก็ได้จัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและการขุดค้นบ่อแห่โดยมีทานเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวทานไพฑูรย์เทียงละไมหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีคณะบริหารงานบริษัทจำปาประกันภัยพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงป้องกันประเทศเนาะคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูหัวมือยุทธศาสตร์กลุ่มบริษัทประกันภัยDBV นะบริษัท Viris Travel Fashion นะแล้วก็บริษัทประกันภัย QBE และบรรดาบริษัทที่เคลื่อนไหวในแขนงพลังงานบ่อแห่ในภาคพื้นนี่เข้าร่วมในกองประชุมนี้ท่านเหมียนเมาหงมิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดและก็ได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งทำอิฐที่จัดขึ้นในระดับสากลเป็นการบุกเบิกในแขนงประกันภัยอยู่ลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาเนาะโดยผ่านกองประชุมสัมมนาเพื่อสุกยู่เลขเปลี่ยนบนเฮียนร่วมมือกับสากลเนาะพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการยืนยงอยู่ลาวซึ่งว่ากองประชุมครั้งนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาโดยเฉพาะนี่เป็นบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงนี่การนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเนาะการคุ้มครองความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนาะการรับผิดชอบต่อบุคคลที่3นอกจากนั้นก็ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากบรรดาบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่และก็การแบ่งปันบทเรียนจากเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่แขนงไฟฟ้าเนาะมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นหลายที่สุดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้มีการถอดถอนบทเรียนจากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงโอกาสนี้ทานไพฑูรย์เทียงละไมหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจการเงินก็ได้มีคำเห็นว่าการประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและก็บ่อแห่แม่นหน้าเวียกที่สำคัญที่สุดเนาะบรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแห่แม่นล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงนี้ก็ได้ต้องได้เอาใจใส่และก็รับรู้ถึงความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีเฉพาะเวียกงานคุ้มครองความเสี่ยงบรรดาโครงการต่างๆในลาวแม่นติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจนะแล้วก็เป็นบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างก่อนและหลังดำเนินกิจการจากนั้นท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญ

การเพิ่มขึ้นหรือว่าการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศวิสาหกิจระหว่างบรรดาองค์การจัดตั้งทางการเงินประกันภัยจะประกอบส่วนเขาในการยกสูงขีดความสามารถในการคุ้มครองความเสี่ยงการรับมือกับความปลอดภัยให้แก่บรรดาโครงการพลังงานและบ่อแฮพร้อมทั้งสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยงในภาคพื้นถึงยังไงก็ตามบรรดานักเชี่ยวชาญก็ได้ซี่ให้เห็นว่าวิสาหกิจบ่สามารถอิงใส่เพียงแต่การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการทดแทนค่าเสียหายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องได้ประสานสมทบกันให้ถึกวิธีเนาะรวมถึงวิธีแก้ไขการคุ้มครองความเสี่ยงแบบตั้งหน้าการนำใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกสูงประสิทธิภาพในการตัดสินใจการสัมมนากล่าวนี้ก็ได้จะประกอบส่วนเข้าในการสุกยู่การร่วมมือเนาะระวางบรรดาวิสาหกิจประกันภัยนี่นักลงทุนและองค์การคุ้มครองโดยจะช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อกับบรรดาความเสี่ยงพร้อมทางสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยนยงของแขนงพลังงานเรโบแฮในอยู่ในภาคพื้นเอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารกองประชุมสัมมนาประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแห่งที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทร์มาต่อที่ข่าวเวทีสนทนาปรึกษาหารือผู้พิพากษาอาวุโสหญิงซึ่งว่ากองประชุมเวทีสนทนาปรึกษาหารือกับผู้พิพากษาอาวุโสหญิงนี่จัดขึ้นในวันที่29เมษายนผ่านมาอยู่สถาบันยุติธรรมแห่งชาติโดยการเป็นประธานร่วมของทานไซสมพรเพชรสมภูหัวหน้าสถาบันค้นคว้าและฝึกอบรมศาลประชาชนสูงสุดท่านนางมาร์ตินเทเรอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านไซสมพรเพชรสมภูก็ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้พิพากษาหญิงสากลแต่ยังเป็นวิธีสำคัญในการสะท้อนและยกสูงบทบาทของแม่หญิงในแขนงตุลาการที่มีพลังบทบาทสำคัญเนาะในการปกป้องความยุติธรรมและหาประกันสิทธิของประชาชนซึ่งบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการเลือกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้เป็นการประกอบส่วนในการสร้างความสำคัญของการเป็นผู้นำของแม่หญิงเฮ็ดให้ฐานะเฮ็ดให้สถาบันตุลาการมีเป้าหมายจะแจ้งขึ้นแล้วก็มีกลไกส่งเสริมเวียกงานดังกล่าวแบบยินยงพร้อมทั้งเป็นการสุกยู่เป็นผู้นำของมิญิงในองค์การตุลาการให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมมีบทบาทในการตัดสินใจต่อปัญหาสำคัญต่างๆหลายขึ้นและส่งเสริมโดยกงต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมิญิงเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสผู้พิพากษาหญิงยังมีความเข้าใจในปัญหาทางสังคมและกับมุมมองที่ละเอียดอ่อนซึ่งช่วยให้การพิพากษามีความรอบด้านและก็เป็นธรรมหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทและการเป็นผู้นำของแม่หญิงในแขนงตุลาการในการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมซึ่งศาลประชาชนสูงสุดทับฮู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบส่วนของแม่หญิงซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบยุติธรรมซึ่งว่ากองประชุมครั้งนี้ก็ยังเป็นโอกาสมันยังเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำอาวุโสในของเขตตุลาการกับนักศึกษาซึ่งมีกำลังฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญในวัยหนุ่มที่จะเป็นตัวแทนในของเขตยุติธรรมในอนาคตแน่ใส่อย่างผู้ฟังได้ใส่สร้างแรงบันดาลใจและก็สนับสนุนนักกฎหมายผู้หนุ่มน้อยถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินสายอาชีพของพวกเขาในแขนงตุลาการโดยเฉพาะแมนเพศหญิงนี่รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และกับบทเรียนทางด้านการเป็นผู้นำผู้พิพากษาอาวุโสสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนหุ่นต่อไปในการประกอบอาชีพในแขนงการบริการทางภาครัฐและเป็นผู้นำในของเขตตุลาการเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอมาต่อที่ข่าวกองประชุมพันหางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการค่าชายแดนของลาวแล้วปี2006ถึงปี2035ข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นเนาะข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่29เมษายน2006ที่ห้องประชุมโรงแรมคราพาซ่านครหลวงวิจันทน์สถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานก็ได้จัดกองประชุมผ่านทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อแผนยุทธ

0: ศาสตร์การพัฒนาคำไซเดนของลาวปี2006ถึง2035ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานในนั้นมีผู้เข้าร่วมจากบรรดากลุ่มกองอ้อมข้างกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติและต่างหน้าจากกระทรวงการเงินพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องกองประชุมผ่านทางเนื่องในยุทธศาสตร์ในครั้งนี้แมนบาดเก้าที่สำคัญโครงการวางแนวทางพัฒนาการค้าชายแดนของลาวในอีก10ปีต่อหน้าสามารถยกให้เห็นถึงหน่อจุดแข็งสิ่งท้าทายและก็มาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมทำเป็นการสุกยู่ยกระดับมูลค่าการค่าส่งไฟล์ให้สูงขึ้นและสร้างผลประโยชน์จากการเป็นประเทศเสื่อมโตการขนส่งทางรางเนาะทางรางระบบรางของภาคพื้นภายใต้ยุทธศาสตร์เสื่อมโยมและกับเสื่อมจอดเศรษฐกิจของประเทศถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานข้ามชายแดนในประเทศแม้นต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคะแนนการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนของลาว2025ถึง2035จะประกอบส่วนสำคัญต่อการกำหนดแผนงานและกับโครงการบรรดาคะแนนการให้ไปตามทิศทางและกับเป้าหมายที่ได้เป็นเอกภาพกันในยุทธศาสตร์นี้สำหรับข้อมูลในปี2025ทั่วประเทศมีด่านชายแดนแต่ละประเภทรวมทั้งหมด98ด่านในนี้32ด่านเป็นด่านสากลจีนไทยและเวียดนามแม่นแบ่งเป็น3ประเภท3ประเทศคู่ค่าใหญ่ที่สุดของลาวโดยรวมเอาค่าการค่าทั้งหมดมูลค่าการค้าทั้งหมดนี่รวมเอาหลายกว่า80ส่วนห้อยย้อนลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลดังนั้นการพัฒนาการค้าชายแดนของประเทศให้มีความเข้มแข็งเนาะก็จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเนาะสุกยุ่งการผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและก็การลงทุนอยู่ภายในประเทศในตอนท้ายกองประชุมนี้ท่านประธานกองประชุมก็ได้กล่าวเติมมาผลสำเร็จของการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าข้ามสายแดนในครั้งนี้กระแมนความสำคัญนั่นแหละเป็นขีดหมายความสำคัญในการพัฒนาและกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานข้ามสายแดนของประเทศใน15ปีต่อหน้าข้อมูลคำคิดคำเห็นที่ได้รับจากกองประชุมครั้งนี้แมนมีคุณค่าสูงที่สุดเนาะแล้วก็ได้รับการค้นคว้าปรับปรุงให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้นำมาเสนอเกี่ยวกับกองประชุมผ่านทางบทค้นคว้าภายใต้หัวข้อเพนยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าชายแดนของลาว2026ถึง2035มาต่อที่แจ้งการท่านผู้ฟังมาต่อที่แจ้งการเกี่ยวกับแจ้งการของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเกี่ยวกับการคุ้มครองและกับการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งว่าอิงตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งว่าด้วยการจัดตั้งการเคลื่อนไหวของห้องว่าการของห้องการสำหรับเลขที่9999ทับยทขนลงวันที่5พฤษภาคม2023อิงตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกฎการการขนส่งทางบกสำหรับเลขที่3408ทับยทขลงวันที่16กุมภาพันธ์2026อิงตามหนังสือเสนอของกรมขนส่งสำหรับเลขที่07679ทับกขสลงวันที่31มีนาคม2026อิงตามคลิปที่นำของห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งข้างที่ข้างวันที่8เมษายน2026เพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพ้นการจราจรแออัดเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงออกแจ้งการเกี่ยวกับการคุ้มครองการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวน10ล้อขึ้นไปเนาะที่เข้ามาหับและขนส่งสินค้าประเภทต่างๆอยู่ภายในตัวเมืองแม้นให้ปฏิบัติดังนี้ผู้ประกอบการขนส่งบริษัทขนส่งห้างค้าเนาะสถานที่ขุดค้นดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์วางแสดงสินค้าและอื่นๆมีจุดประสงค์จะขนส่งสินค้าโดยนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปเพื่อไปส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมือง ที่เห็นว่ามีความแออัดเส้นทางน้อยและปริมาณรถเข้าออกหลายแมนเด็ดขาดบ่ให้อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกตัวเมืองแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในชั่วโมงเรียบด่วนตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 นหาเวลา 8:30 นเนาะตอนเที่ยงในเวลา 12:00 นหา 13:30 นและตอนแรงเริ่มแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 18:00 นกรณีหากมีการละเมิดจะต้องได้ปฏิบัติตามมาตรการมาตรา40มาตราที่40ของดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ทับรบลงวันที่16กันยา2021มอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ในกำหนดจุดล้อท่ารถขนส่งสินค้าออกแบบป้ายเตือนพร้อมทั้งกำหนดจุดติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ตามมาตรฐานที่ติดขัดมาพร้อมและกำหนดเส้นทางแล่นรถขนส่งสินค้าสำหรับขาเข้าขาออกต่อเมืองโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงเวียงจันทน์นี่และองค์การปกครองท้องถิ่นให้แทดเหมาะกับสภาพการสัญจรเนาะตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมทั้งสร้างคู่มือแนะนำการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าประเภทต่างๆให้เทศเหมาะตามสภาพตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งภาคส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจให้บรรดาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์จัดตั้งหน่วยงานกวดกาการขนส่งตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกวดกาเวียกการการขนส่งทางบกฉบับเลขที่3408ทับยทขลงวันที่16กุมภาพันธ์2026เปลี่ยนบอลอิงในการจัดตั้งปฏิบัติโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดให้มีการตั้งด่านลงกวดการ่วมกันบนพื้นฐานการแบ่งความรับผิดชอบตามขอบเขตสิทธิ์และพระบทบาทที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขนาดใหญ่ตามจุดเส้นทางที่กำหนดเวลาเข้าออกรถขนส่งสินค้าอยู่ภายในแขวงของตนเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการและการบริการขนส่งรับทราบและก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นนำใส่รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10โลขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือสินค้าบ่สามารถเคลื่อนถ่ายได้เป็นต้นชิ้นส่วนประกอบสำหรับอาคารก่อสร้างเล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเบตงรอสำเร็จรูปสิ่งเศษเหลือจากการทุบมากอาคารหญ้าปลวกพยาธิและสินค้าที่แตกต่างที่แตกหักง่ายก่อนจะนำเข้ากรณีเป็นรถขนส่งที่นำไส้รถป้ายทะเบียนลาวต้องเสนออนุญาตจากองค์การโยธาธิการและขนส่งเมืองนครหรือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ตามความเหมาะสมกรณีนำไส้รถขนส่งสินค้าที่เป็นรถขนส่งต่างประเทศต้องเสนอหากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งภายหลังได้รับอนุญาตแล้วจึงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถขนส่งในเวลาเคลื่อนย้ายแต่ต้นทางหาปลายทางและในเวลาเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของดังกล่าวออกจากรถจำนวนจนสำเร็จอันนั้นก็เป็นแจ้งการนอแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการหรือขนส่งเกี่ยวกับการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่10ล้อขึ้นไปมาต่อที่ข่าวท้องถิ่นมาต่อที่ข่าวท้องถิ่นจะเริ่มที่นครหลวงพระบางนครหลวงพระบางนี่จะเข้มงวดการทิ่มขี้เหยื่อซาซ้ายข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่28เมษายนผ่านมาห้องการคุ้มครองการบริการตัวเมืองนครหลวงพระบางนครหลวงพระบางก็ได้จัดกลุ่มประชุมปรึกษาหารือหามาตรการแก้ไขปัญหาการทิ่มขี้เหยื่อซาซ้ายที่ส่งผลกระทบต่อความบริสุทธิ์และกับภาพพจน์ของเมืองมอญระดับโลกพร้อมทั้งศึกษาอบรมต่อภาคส่วนที่ละเมิดการทิ่มขี้เหยื่อซาซ้ายโดยการเป็นประธานของท่านดาวันศิริวงศ์หัวหน้าองค์การคุ้มครองและการบริการตัวเมืองนครหลวงพระบางขนหลวงพระบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วงรายละเอียดนักข่าวขนหลวงพระบางรายงาน
1: ท่านดาวันศิริวงศ์ได้มีคำเห็นว่าการทิ่มขี้เหยื่อซาซ้ายเป็นปัญหาท้าทายโดยกงต่อกับสิ่งแวดล้อมและภาพพจน์การท่องเที่ยวของแขวงนครบางองค์การปกครองนครพระบางจึงได้วางมาตรการอย่างเข้มงวดโดยปรับเมื่อต่อกับผู้ละเมิดทิ่มขี้เหยื่อหรือประพฤติที่บ่เหมาะสมตามสถานที่สาธารณะพร้อมทางมีมาตรการศึกษาอบรม เพื่อปรับปรุงให้กลายเป็นการประพฤติที่ถูกต้องในอนาคตนะกองประชุมผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหรือมาตรการห้ามทิ่มขี้เหงื่อสะสายเป็นต้นทิ่มสิ่งเศษเหลือตามสถานที่สาธารณะทิ่มสิ่งเศษเหลือออกจากรถจากเหือลงสู่แม่น้ำหรือห้องน้ำและสถานที่อื่นๆภายในเทศบาลนครพะบางถ้าหากมีการละเมิดครั้งที่1จะศึกษาอบรมเฮ็ดบทบันทึกปรับมา 300,000 กีบพร้อมทางให้อนามัยคืนและจ่ายค่าแรงงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบถ้าหากมีการละเมิดครั้งที่2จะถูกปรับมา1ล้านกีบพร้อมทางให้อนามัยคืนและจ่ายค่าแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบถ้าหากกระทำผิดซ้ำโดยเจตนาหรือบ่เจตนาเป็นครั้งที่3จะถูกปรับมาแบบทวีคูณเป็น5เท่าหรือ10เท่าของครั้งที่2พร้อมทางให้อนามัยคืนจ่ายค่าแรงงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งการกระทำผิดของผู้ละเมิดต่อกงสูลหรือกลมกองผู้เกี่ยวข้องและมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามระเบียบกฎหมายถ้าการกระทำผิดของบุคคลนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับการคุ้มครองของบริษัทนำเที่ยวรถตู้นำเที่ยวเรือนำเที่ยวผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและพนักงานนำเที่ยวหรือไกด์นำเที่ยวดังนั้นผู้รับผิดชอบนักท่องเที่ยวจะถูกปฏิบัติตามระเบียบการและกฎหมายที่วางออกอย่างเข้มงวด
0: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจได้บ่หลายก็หน่อยพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
2: ลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร